0: ในเนยบอกกูมีคะแนนนี่ค่ะคะแนนวยในมาเลทําบุชิบาจัก
1: แปลงๆตรงหาตากูมีนี่แปลงๆแล้วก็
0: ปุ้งด้วย
1: โอเค
0: กูไม่เข้ามาช่วยกับพี่ภาษาปุ้ยตรงมาเนยหิงแกโอเคบอกกูมี
1: สักหลักไหนแหละนะ
0: โอเคกูมีฮาบิทังกะ
1: ฮะก็รอ
0: ฮาบิในมาเลเอเบกันโอซีคาซิจัก
1: กูมีนี
0: ่얼굴미조아작하능다한부사람잖아이앙놈부타나해네사우이탕가탕가이미니딘땅디노케꾸미끝이하이게뜨이샤가가카가우이앞으로뭐시야이파이동누구이뭐시야원숙가아야또다부가서티냐그래하나누구시야힘빈나이게나그티다그탕하네
1: 꾸미그티하게투정하다뜨여이렇게
0: 아이게시야사가어야능바그티시인게도시도크라이디
1: 땅사가바가사
0: 어렇게어렇게꾸미르바페트와무트와블라미니꼭나나우이도에도크라이디야앞으로게시야세만탕가
1: 뭐그티야네
0: 어렇게뭐카리탕가
1: 지알래올라케
0: 미니바어딘포르케꾸미드이비싱오카에하비정카앞으로뭐시알라타드이톡톡에파이기야
1: 드이바르나바게올라케
0: 아포르케꾸미보비니야쿵고루파사카이와리리카시안니야쿵고
1: 어올라케
0: 시아사카어야어야능아용부터나시힌게땅근능바라터보와사약은것이와디해네라타너톡톡깨푸노까
1: 어비니약은너그라타니샤오이보너르카타라타야파르카타응
0: 어렇게꾸밀바무뚜와블라
1: 응
0: 비니꼭크나오이
1: 응
0: 비니라타워카
1: 약은네
0: 응어렇게카이탄가시알시알
1: 어어렇게
0: 어렇게이제갈까아니니께는것도만얼음빨기야
1: 아우비리니께는것도와벨라키나크라다